0: สวัสดีอีกครั้งกับคุณผู้ชมทาง FM ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับ678567 whatever it is กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยรีดิโอ in Queensland ที่ Radio 4EB FM 98.1 นะครับวันนี้อยู่กับ7และแขกรับเชิญทั้ง2คนแล้วเราก็มีพี่บุ๋มแล้วก็พี่ร็อกกี้อยู่กับเราด้วยครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ทางวิทยุเราก็อาจจะได้ยินเสียงเราห่างๆนิดนึงนะคะจะได้ยินแต่เสียงน้อง7ชัดเจนแต่ว่าสำหรับในไลฟ์เนี่ยวันนี้เราไลฟ์กันแล้วนะคะแขกรับเชิญอยู่ที่นี่แล้วจริงๆนี่คือตัวแทนนะคะตัวแทนแต่ว่าจะเป็นตัวแทนที่เจ๋งมากเพราะว่าม
2: ีข้อมูลครบ
1: มีข้อมูลครบเจ้าของร้านในวันนี้นะคะที่ไม่ได้มาด้วยก็คือคุณบัวนะคะคุณบัวแล้วก็ทีมงานทั้งหลายแห่งร้านสยามสำราญนะคะฮัลโหลกันทางนี้ทางไลฟ์ถ้ายังดูถ้าดูกันอยู่นะคะวันนี้มาเองไม่ได้เจ้าของร้านมาไม่ได้ก็เลยส่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งสองท่านมานะคะ
2: แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่หลากหลายมากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทางนั้นทางนี้แล้วก็มาเป็นตัวแทนให้กับสยามสำราญด้วย
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะที่มาเนี่ยก็จะเป็นงานที่จะมีขึ้นในวันที่12เดือนตุลาคมที่ร้านสยามสำราญเดี๋ยวเรามาฟังกัน
2: ใช่ครับขอต้อนรับครับครูปลา
3: สวัสดีค่ะ
2: ชุมชนไทยแห่งสยามสำราญวันนี้เป็นครูปลาแห่งสยามสำราญและน้องอิซี่แห่งสยามสำราญครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมที่ออสเตรเลียมาเบื่อหรือยังครับคุณน้องอิซี่
0: อยากแนะนำตัวอีกครั้งไหมครับวันนี้มาในเรื่องในโอกาสอะไร
2: Are you exciting?
3: Very exciting.
0: Okay.
3: 18 years of Siam Samran.
2: Oh wow.
1: Yes. We'll talk to her aboutWhat she knows.
2: She knows. That would be a good chair.
1: Yes.
2: To like as a you who a part of Siam Samran for quite some time. Right. ทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนของ Siam Samran เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหาร Siam Samran ที่อยู่คู่กับ Brisbane และก็แถว
0: West End
2: มายาวนานเขาอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวให้เล่าดีกว่าว่าแบบเราเป็นส่วนหนึ่งของสยามสำราญได
1: ้ยังไง
2: แล้วก็สามารถทำให้สยามสำราญเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านสยามสำราญมีชื่อเสียง
1: อย่างไรอ
2: ย่างไร
1: อย่างไรวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะคะตากล้องกิตติมศักดิ์อยู่เบื้องหลังนะคะเราใช้งานทุกคนเลยค่ะ
0: เข้ามาในสตู
1: นะคะพอเข้ามาในสตูทุกคนก็จะมีบทบาทกันหมดนะคะ Thank you to honorablephotographer video
4: camera ready
1: camera ready okay ก็นะคะเดี๋ยว
2: มาต้นยังไงครับพี่ผมวันเริ่มต้นอย่างสำราญเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันเนี้ย
1: so Siam Samran is one of the Thai restaurant in West End and it's been 18 years under this current management ก็คือทีมสยามสำราญปัจจุบันนี้นะคะเป็นทีมที่
0: Operate อ
1: ย
0: ู่
1: 18 ปี
0: ก็คือมันไม่มีภาวะขายกินแล้วได้ละ
1: When they start you weren't born yet
3: Yes I know
1: นี่แล้วเขารู้ได้อย่างไรนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกัน So what do you know you weren't born when they started
2: So you born in 2010
3: Yeah they started in 2008
1: Yeah oh, wow. Isi is one of the staff at theSiam Samran, but today she is the appointed
3: ambassador
1: because the owner can't make it here. So you weren't born, but you joined them when?
3: So it's almost been 3 years for me working with the Siam Samran team.
1: Mm.
3: So it is obviously a big part of my life, but even before that,Like, I remember we always used to, like, go out of our way to just, like, go have dinner there. Because, in general, the Siam Samran team is just, like, one big family. And it's always just very homey and just the food's always nice. So we'd always make an excuse just to come into the area just to get the Thai food.
2: So you've been here for... You're working here constantly for 3 years.
3: Three years at the end of the month.
2: At the end of this month. Mm-hmm.
1: Okay. So I want you to take us back...to who run who actually the spirit of Siam Samrat? Yes.
3: Well, I think Pi Bua, she has a lot of, I think she's brought a lot of sense of community to us. Mm. So I think without her, we wouldn't be the family that we are today. And obviously without all the current staff or like the hard workers that have brought us together.
1: Yeah.
3: I think it's just like the little things, the community that comes in to support us every now and again.
1: Mm.
3: Like we usually always remember the faces that always come in to support us, whether during COVID or just growing up alongside us, you know?
1: Yeah, yeah. So you started during COVID.
3: I started after COVID.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: You must be the youngest staff of all the staffs.
3: When I first joined, I was obviously the youngest, but now we have a whole new crew. Everyone's just growing up alongside us.
1: How did you start there?
3: I think for me personally, it was for the experience. I didn't think I'd be there this long.
1: Oh, okay.
3: Because when I was younger, just because Thai culture has always been, like, a part of me, like, it's something I've always wanted to, like, reach towards, you know?
1: Yep.
3: So I think as I was younger, I always wanted to work in, like, a Thai environment, a Thai restaurant. And I think just because obviously just going there every now and again just for dinner and stuff, like, it made us, like, know the team better, know Pi Bua, Pi Miao, all of that.
1: Mm.
3: And just one day we were just talking just casually, just like the idea of potentially working there.
1: Mm.
3: And then over the school holiday period, I was given the opportunity to just like a trial run almost. And now that's turned into 3 years.
2: So now you, how old are you now?
3: I'm 16 now.
2: So you started working
3: when I was 13.
1: 13.
3: Yeah.
2: That's really young to be to have a work.
3: I know. I don't think I would have been able to do it without the support of the team and everyone just like working alongside me. Like I could always like easily talk to like any of the other staff members, any of the managers, just about any issues I had.
1: Yeah.
3: Yeah. So obviously very like encouraging environment, very like happy community there.
1: Mm. We'll swap around.
3: Yeah.
1: Swap around. We talk to you and we'll talk to Krupla and then we'll back and forth.
2: Yeah.
1: Yeah. นะคะ Krupla ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น ambassador ของร้านได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาในเป็นตัวแทนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวแทนของพี่บัวซึ่งเราเริ่มที่ยังไงคะเริ่มเมื่อไหร่ของปลา
5: ของหนูน่าจะเริ่มพร้อมๆน้องอีซี่ like 3 years ago เหมือนกันประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะก็คือตอนแรกเหมือนร้านพี่บัวมีอีเวนท์ที่เป็นโรโชอะค่ะที
1: ่การท่องเที่ยว
5: ใช่พี่บุ๋มก็อยู่วันนั้นใช่ไหม
1: ใช่
5: ค่ะก็แบบว่ามีผู้ใหญ่รัฐบาลจากไทยมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้มีโอกาสเล่นดนตรีที่ร้านพี่บัวที่จริงเคยมาร้านพี่บัวอยู่ประมาณหลายรอบเหมือนกัน
1: ตอน
5: มากินอย่างเดียวค่ะตอนนั้นคือแบบว่ามานั่งปุ๊บแล้วก็เห็นบรรยากาศเลยคือเห็นการตกแต่ง outdoor ที่แบบสวยแล้วข้างในคือเป็นการตกแต่งแบบเครื่องดนตรีไทยอะค่
1: ะ
5: ที่อยู่บนผนังอะค่ะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระนาดซอด้วงซออูขิมและอลังการมากหนูคิดเลยอะว่าขอให้ได้มีวาสนามาเป็นนักดนตรีร้านนี้เถอะ
1: นั่งภาวนาเลย
5: ใช่พูดเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้านนี้เปิดเพลงที่แบบครูของเราอ่ะเล่นเพราะว่าร้านพี่บัวจะชอบเปิดเพลงดนตรีไทยแบบประยุกต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดเล่นตอนนั้นหนูไม่รู้จักพี่บัวหนูก็คิดว่าเฮ้ยอยากจังเลยจนได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอพี่บัวตัวจริงน่าจะผ่านน้องพี่บุ๋มด้วยมั้งขอบคุณมากนะคะสำหรับโอกาสตอนวันนั้นจนพอได้รู้จักก็ได้มาเป็นนักดนตรีประจำจนถึงวันนี้ค่ะ
0: ก็คือครูปาเล่นยังทุกวันนี้ก็ยังเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านไหม
5: ใช่ค่ะเล่นทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะ
1: จากไปลองจากไปดูไปหาโอกาสตอนนี้ก็คือเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์
0: ประจำ
1: ของที่นั่นแล้ว
5: ค่ะ
1: ปลาคิดว่าปลาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของเสียมสำราญตั้งแต่ปลาเข้าไปทำในแง่ของการที่เราได้เพิ่มเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแทนที่จะขายอาหารอย่างเดียว
5: ค่ะก็ตั้งแต่เข้าไปเล่นดนตรีอะค่ะคือ ลูกค้าอยู่ดีๆเขาโทรมาว่าวันนี้มีดนตรีไทยมาบรรเลงหรือเปล่าซึ่งเป็นฟีดแบ็กแรกที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีต่อใจจริงๆเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะ
1: คะ
5: แล้วเขาก็จะชอบที่แบบว่าเราเล่นเพลงประกอบบรรยากาศอย่างเช่นหนูก็ต้องดูแล้ววันนี้ลูกค้าเป็นไหนแบบอายุเท่าไหร่มีคู่รักมากี่คนเข้ามาฉลองวันเกิดหรือว่ามาฉลองวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ
2: คือในฐานะนักดนตรี
5: ใช่
2: คือในฐานะนักดนตรีอ่ะเราก็ต้องมีทางการทำการบ้านด้วยไม่ใช่ว่าอ้าวเรามีความสามารถอะคูปาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคูปามีความสามารถอยู่แล้วคือคลางเพลงหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์คงทำได้เลยแบบ immediately โดยแบบได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องซ้อมหรืออะไรมากมายเพราะเรามีคลังอยู่แล้วคลังความรู้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนื้องานคือ
5: ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมาก
2: เราก็ต้องศึกษาว่าวันนั้นเกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกค้ามีประเภทไหนบ้างอย่างน
5: ี้
2: หมดเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเน
5: า
2: ะ
5: เราต้องดูหน้างานถ้าแบบว่ามีเด็กน้อยเยอะหนูก็จะแบบปล่อยเพลงเด็กถ้าแบบว่ามีรุ่น90 80 90หนูก็ต้องแบบว่าปล่อยเพลง80 90อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาชอบเขาก็มีความสุขแล้วเขาจะชอบมากเลยคือแบบหนูเล่นเพลง Happy Birthday ใช่ป่ะคะแล้วแบบตอนแรกหนูก็คิดว่าลูกค้าแค่โต๊ะเดียวมีวันเกิดแต่ที่จริงแล้วมี 2-3 โต๊ะแล้วเขาก็ขอ Happy Birthday เหมือนเดิมหมดเลยแล้วเขาก็มีความสุขแบบว่ามาฉลองที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเราเห็นเวลาลูกค้ามาอินเทอร์แอคกับเราเนี่ยเขามีขอเพลงเขามีอะไรไหมคะ
5: มีขอเพลงมาเรื่อยๆค่ะบางทีเป็นเพลงที่หนูไม่รู้จักมาก่อนเลยหนูต้องรีบฟังแล้วก็รีบพยายามอิมโพรไวส์ให้เขาบางครั้งลูกค้ามาขอเพลงแล้วก็มาเต้นรำอยู่ข้างๆอ่ะก็มีเหมือนกันใช่ค่ะหลากหลาย
1: ค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าที่เขาเห็นตาหรือว่าจะต้องใช้เวลาในการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: build up
1: ทลายกำแพงกันก่อนหรืออะไร
0: กันก่อน
1: กันไหม
5: ค่ะใช้เวลา build up ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะเพราะหนูเล่น2เซตค่ะใช่ค่ะ
1: ก็แต่ละเซตก็คือเป็นแบบเซตแรกก็อาจจะเบาๆกินข้าวไปและดูพฤติกรรมลูกค้า
5: ดูพฤติกรรม
0: งั้นระหว่างนี้ขอขั้นฝากพื้นที่โฆษณานิดนึงครับถ้าคนอยากจะฟังครูปาไปฟัง performance ของครูปาที่สยามสำราญไปได้วันไหนยังไงบ้างครับ
5: ก็ไปได้ทุกวันศุกร์หรือเสาร์นะคะแต่ว่าที่ศุกร์หนูจะเล่นที่อีกสาขาหนึ่งสาขา Gracewill ค่ะใช่วันเสาร์จะมาที่ West End แต่จะเป็น Fortnite ค่ะเสาร์เว้นเสาร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ประมาณ 6:30 ค่ะ 6:30 ไปจนถึงประมาณ 2:30 ถ้าแขกเยอะหน่อยอาจจะยืดเป็น 3:00 ค่ะ
0: อ๋อก็คือเล่นจนกว่าร้านจะปิดเลย
5: อะไรประมาณนั้น
0: โอเคครับผม
1: Easy SoMaybe you start the same at the same time.
3: Around the same period.
1: You started it around the same time. What do you think? Why do you think the client likes the Thai cultural performances?
3: I think personally that it really sometimes I even get phone calls of them asking when Kupa's gonna perform next. But I think it just.The music is sort of just like it adds to that environmental aspect of it. It makes you almost feel like you're in Thailand just with the music and just all the furniture decoration. I feel like that was the main goal of it as well, just to really get the customers to indulge in that experience.
1: Yeah, it's obviously very different that the music play from the live instrument,
3: yeah,
1: and the live music,
2: That's a beautiful statement. So because what I'm thinking is that, คือเราไม่ได้เราพูดภาษาไทยเลยก
0: ็
2: คือเราในร้านอาหารในเมืองบริสเบนหรือว่าแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยในออสเตรเลียก็ตามเนี่ยไม่ได้มีหลายร้านที่มีดําริว่าจะต้องมีดนตรีไทยเข้าไปในร้านอาหารใช่ไหมถึงแม้เราจะไปซิดนีย์เราจะไม่เจอเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
2: แม้ว่าจะมีร้านอาหารมากมายคือถ้าคือสยามสำราญก็คือมีแบบความคิดที่เริ่มสร้างสารมีดําริที่ดีที่จะแบบเฮ้ยนอกจากมีอาหารไทยแล้วก็เอาดนตรีไทย
1: มาเล่น
2: เพราะเราก็มีครูดนตรีไทยที่เบสอยู่ที่บริสเบน
1: ใช
2: ่ก็นะก็เป็นแบบเป็นวิธีการคิดมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจของร้านอาหารที่ไม่ได้ซึ่งไม่ได้มีใครทำเหมือนมาก่อนนะอันนี้ก็คือน่าจะต้องให้เครดิตกับสยามสำราญที่แบบว่าทำให้นอกจากเชิดชูทางด้าน วัฒนธรรมอาหารแล้วยังเรื่องดนตรีก็เอาเข้ามาได้ด้วย
1: แล้วที่สำคัญก็คือว่าการที่เขามีสถานที่ที่ค่อนข้างโอเพนแบบนั้นเนี่ยมันเหมาะนะ Do you think the location the ambience or the atmosphere
3: it makes it very unique to the other Thai restaurants
1: yeah and it's very spacious where the music is not cramping
3: it's not like claustrophobic or anything yeah so it's really just like it's a peaceful environment like even though people are talking and stuff you can always hear the music coming up as well so it's really nice
1: do you see that the people the crowds are more busier on those days that have some performances
3: I think like even on like some days I think it does bring the community together like everyone's always like clapping afterwards like I think everyone really enjoys it at the end of the day
1: it's obviously add to the food
0: the food experience. And the experience of like going to like dine in the restaurant
3: and like I remember that like one night where they had sort of like almost a karaoke thing
1: so the client joined in
3: they would like sing karaoke while Peepa would perform and I think like they were from different tables and stuff and it really just brought the community together it was like a beautiful sight to see just how like people are just joined together over
1: like
3: music.
1: Karaoke wow
2: that's a topic no
1: we'll do that on the 12th anyway
2: บอกเจ้าของร้านเลยคุณปะคุณบัว
1: มีคาราโอเกะด้วย
2: ให้มีคาราโอเกะโดยได้ดนตรีสดผ่านดนตรีไทยของคุณปะ
1: ใช่ไหมกินอาหารทะเลไปวันที่12นะคะวันจันทร์ที่12ตอนนี้เขามีโปสเตอร์ออกมาแล้วท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะก็หรือว่าเห็นแวบๆนะคะวันที่10วันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่12ก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่า Thai Seafood Feast Thai Seafood Feast นะคะก็คือมีทั้งอาหารทะเลสดที่สามารถสั่งให้เขาปิ้งย่างได้หรือจะเป็นอาหารทะเลที่คุกแล้วนะคะบุฟเฟ่ all you can eat
2: ก็คือวันเดียวคือวันจันทร์ที่12
1: เป็นตอนกลางคืนค่ะมี2รอบนะคะ
2: มี2รอบ
1: ก็คือเวลา 5:00 นถึง 1:00 นแล้วก็ต่อไปคือ 1:30 นถึง 3:30 นนะคะในราคา88เหรียญเท่านั้นเองนะคะส่วน4 weeks 4 ways คืออะไรนี่คืออ๋อเขามีพระเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ18ปีนะคะทางร้านก็จะมีฉลองให้ลด 18% ทั้งเดือนตุลาคมนะคะปลาเป็นตัวใครอยากกินปลาแล้วไม่สามารถแบบไม่มีเวลาเนี่ยฉันจะไปกินแล้วเนี่ย
0: ก็คือ
1: ฉันจะไปกินทุกแบ
0: บระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับมีผ
1: ู้
0: ชมทางบ้าน
1: ค่ะ
0: ทักมาในคอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ
2: มาจาก
0: ใครรู้ไหมครับมาจากพี่บัวเองครับ
1: มาจากพี่บัวเองก็คือนะคะนอกจากจะมีซีฟู้ดบุฟเฟ่วันที่12ตุลาคมแล้วนะคะในราคา88เหรียญกินได้จนแบบนอนพัก
2: 2 ชั่วโมง
0: all you can eat
1: แล้วก็ไปพักก่อนแล้วก็กลับมากินใหม่ก็ได้นะคะรอบใหม่มี
0: ชุ่มครึ่ง
1: นะคะนั่นเป็นซีฟู้ดฟีสต์วันจันทร์ที่12ส่วนในระยะเวลา4เดือน4อาทิตย
0: ์
1: ของเดือนตุลาคมนะคะเริ่มแล้ววันนี้เริ่มแล้ววันนี้ก็คือว่า
0: เริ
1: ่มแล้วค่ะวันนี้วันที่1นะคะ
2: ก็คือเมนูปลา
1: ที
2: ่มี4เมนูปลาก็จะลด
1: 18% เพราะว่าเขาครบรอบ18ปีนะคะก็จะมีปลานึ่งมะนาวนะคะปลา3รสปลาเปรี้ยวหวาน sweet chili นะคะหรือปลานึ่งแบบขิงกับซอยซอส
0: ginger and soy
3: ginger ชะลอด
1: ค่ะใช่และหรือว่าปลาเขาเรียกอะไรนะปลาสมุนไพรปลาสมุนไพรก็เป็นปลาที่
2: ซ
1: อสปลาลุยสวนนั่นแหละนะคะลด 18% ก็สยามสำราญ Where is สยามสำราญ
3: West End, Graceville and Maroochydore but we have the special in West End
1: West End นะคะวันที่12นี้จัดขึ้นที่ West End
2: ก็คือจัดขึ้นที่ West End แต่ว่าแล้วถ้าแล้ว
1: This is all everywhere No ไม่ค่ะเพราะว่าที่ครบ18ปีคือสยามสัมปราณ
2: West
1: End เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแค่ที่ West End นะคะ How much
6: is this? Do you remember on top of
3: the $40? $45? Because it's a whole
6: big, the whole big. 40ก็ 18% ก็ลดไปประมาณ
3: Probably 30? Something around
1: 30เหรียญ
0: จาก40เหรียญก็เหลือประมาณ30
1: 30นิดๆ35อะไรประมาณ
2: 40เหรอ
1: 40
0: Let's say ว่า40
1: เหลือประมาณ32ไหมคะ
2: 32
1: นี
0: ่ก็คือนี่แหละครับเป็นโอกาสแล้วใครอยากกินใครอยากกินปลาตัว
1: นะ
0: ทั้งตัวที่แบบ
1: นึ่งมันนาวหรือจะปลาเปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวานลุยสวนแบบใด
1: ใด
0: สมุนไพรไทยใดใด
1: เริ่มคืนนี้ได้เลยนะคะไปที่คืนน
0: ี้ได้เลย
1: อ้างอิงสวัสดีได้นะคะ
0: บอกว่ามาจากสวัสดีออสเตรเลีย
2: ได
0: ้ลด 18%
1: เพิ่มไป 1% เป็น 19
0: ระหว่างนี้เราไปพักกันก่อนใช่ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าวันที่12นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะที่สยามสำราญเวสเอ็นค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ที่ Radio 4EB FM 98.1 นะครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว1แล้วอยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์จากร้านสยามสำราญวันนี้เขามาโปรโมทเพราะว่า
1: ซีกับครูกลาคร
0: ับ ใช่เขามาโปรโมทจะในเนื่องในโอกาสอะไรครับผมให้แขกรับเชิญเราเล่าให้ฟังอีกสัก short brief about why are you here today
2: ค่ะก็เรามาโปรโมทงานครบรอบ18ปีค่ะ18 years ก็สยามสำราญ yeah let's have a drink
3: let's have a drink and let's have a toast and let's have seafood
0: yeah
3: when's happening when is this happening the seafood feast
4: the seafood feast is on the 12th of October and there are two sessions you can go to so we've got the 5 PM session and then we've also got the 7:30 session both of which do go for 2 hours so whether you want like an early night with your kids or even just like a girls night out or a little date night the times are like very like
0: convenient.
4: How convenient
3: yes. How popular is it? How many people book already?
4: So many. Like, so many. Everyone's walking past just like taking photos of the sign.
3: Yeah. Yeah. It's still available. There's still place.
4: Yes.
3: Yeah. นะคะก็ไปได้เลยแต่ว่านอกจากวันเวลาหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่เขาจะจัดแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าวันนั้นน่ะจะมีเมนูอะไรบ้างซีฟู้ดมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มมีอะไรบ้างปลา
2: โอ้เดี๋ยวหนูรออ่านเลยค่ะพี่อยากกินทุกอย่างเลยอ่ะก็คือซีฟู้ดนะคะจะมีหอยนางรมสดกุ้งต้มปูแซนด์ครับกุ้งแม่น้ำหอยแมลงภู่กุ้งนึ่งปลาหมึกนึ่งปลานึ่งค่ะอาหารทานเล่นก็จะมีลูกชิ้นปลาทอดมันปลาปอเปี๊ยะผักทอดในโซนอาหารไทยของเรานะคะก็จะมีข้าวผัดปูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงมีข้าวสวยข้าวต้มนะคะแล้วก็เป็นข้าวต้มแบบว่าที่มันไม่ใช่โจ๊กมันเป็นแบบข้าวต้มปลาค่ะข้าวต้มซีฟู้ด
0: ข้าวต้มซีฟู้ดข้าวต้มเครื่องที่ไม่ใช่ข้าวต้มเฉยๆ
2: แล้วก็มีแบบซุ้มส้มตำที่แบบทำสดๆด้วยน่ากินเนาะแล้วก็ของหวานก็มีค่ะมีซุ้มน้ำแข็งใสขนมชั้นขนมมัน
3: กินน้ำแข็งใสก่อนเลย
2: แล้วมีเค้กด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปดูนะคะ
1: โหก็จัดเต็ม
2: เต็ม
0: ก็ถือว่าจัดเต็ม
1: ทางซีฟู้ดก็มีหลากหลายประเภท
3: น้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมน้อง
1: ไม่ได้
5: What food do we have on that day
3: Yes What do we have on that day What kind of seafoods on that day
4: So we have like an ice spa with a variety of like fresh oysters and king prawns and then we also have like the grilled Thai river prawns New Zealand mussels and we also have like a separate one with seafood porridge green curry fish balls andThai dessert bar, shaved ice bar.
3: I've heard that the seafood supplier were from one of the best, the freshest from the sea.
4: We only do the best.
0: มาสิ
1: ผมก็เป็นแอมบาสเดอร์มากเลยเหรอไปขายงานอื่นด้วยนะ
3: One more time.
4: We only have the best.
1: The best.
3: ใช
1: ่ๆๆนะคะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งอาหารส่วนของอาหารไทยด้วย
3: รว
1: มถึงเมนูอื่นอีกมากมาย
0: แค่คนละ88 ดอลลาร์
3: ทำไม
0: เท่านั้น
3: เราถึงจัดเราถึงแบบ
0: มีอีเวนต์นี้ขึ้น
3: มีอีเวนต์นี้ขึ้นนะคะปลาคิดว่ายังไงพี่บัวดำรีว่ายังไง
2: พี่บัวบอกว่าอีเวนต์นี้นะคะมีขึ้นเพราะว่าอยากคืนกำไรให้ลูกค้าจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าพี่บัวก็แบบว่าทำมานานแล้วเนาะแล้วก็แบบเป็นวันเกิดครบ18ปีด้วยแล้วลูกค้าก็น่ารักกับเรามาตลอดเลยค่ะเราก็ต้องคืนสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนกลับไป
3: ค่ะ
2: แล้วก็เราก็จะคืนด้วยซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ซึ่งมันก็ไม่ได้มีบ่อยๆเนาะและในราคาเนี้ย88 ดอลลาร์ค่ะ
3: ในยุคสมัยนี้นะ
0: สมัยนี้
3: นะ88เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้ซีฟู้ดครับ
3: ไม่ได้ซีฟู้ดอ่ะ
0: ไปกินแมคโดนัลด์1ครอบครัวยังเกินเลย
3: ใช่ค่ะนะคะก็ไปเจอกัน
0: เจอกันได้ที่นั่นสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้แพ้ซีฟู้ดเพราะว่าถ้าใครแพ้ซีฟู้ดไว้รอโอกาสหน้า
1: ก็นี่ไงอ๋ออันน
0: ี้ไม่ปลาก็ไม่ได้ก็ปลาจ้ะ
3: ปลาก็ซีฟู้ดเช่นกัน
0: แต่ไหนๆพี่ล็อกก็เกิดมาแล้วเรามีอีกโปรโมชั่นหนึ่งถ้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่อยากทานซีฟู้ด
1: ก่อนจะไปถึงอันนั้นเดี๋ยวถ้าสนใจก็ไปหรือว่าอาจจะ กดลิงก์ตามนี้ได้ถ้าอาจจะทำให้เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสิร์ชที่ Facebook ของสยามสำราญละกัน
0: แล้วเดี๋ยวทางเพจของเราเราก็จะแชร์โปสเตอร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าคนที่ใครฟังอยู่ทาง FM แล้วไม่แน่ใจว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะสามารถไปดูได้ที่ Facebook ของรายการเรานะครับเสิร์ชสยามสำราญก็ได้หรือว่าเสิร์ชสวัสดีออสเตรเลียเรดิโอควีนส์แลนด
3: ์
0: ก็ได้เหมือนกันเราจะแชร์อีเวนต์ให้จะได้เห็นรายการของเราด้วย
3: จะเห็นคนจัดหน้าตาดี
0: ใช่แล้วครับมี Facebook Live ทุกอาทิตย์นี่แน
3: ่Izzy, tell us the story. What's your experience working? Like, what is your role in there? And is there anything touched you that you wanted to keep going and, you know, maybe inspired you to run your own restaurant in the future? tell us stories.
4: I mean, I'm not sure about running my own restaurant in the future, but it's definitely an interesting decision. But I'm part of the front of house team at Siam Samran, which is focuses on like waitering and everything.
3: Yeah.
4: Just basically being able to interact with customers, and I think just putting a smile on everybody's faces is like just what's kept me going there. Like, it's very addictive just to see everyone just happy and like coming together as a community.
3: So you like hospitality work? To start with, you have to, right?
4: You have to enjoy talking to people. Even when you're not feeling like it, you always have to just push through and everything.
3: Yeah.
4: But I think at the end of the day, it's just the smiles that like keeps me going. Like whether I'm having like a bad day or like a bad week.
3: What kind of bad day at 16 years old have?
4: Just tell me. exams after exams. Okay. Yeah.
3: And you started when you were 13. Mm-hmm. Was it hard to start?
4: I definitely wasn't used to it. Like it was a very big like decision and like a big different role for me to play in the community.
3: Yeah.
4: And I think that starting off, I was like a bit shaky and everything. Cause obviously like
3: nervous.
4: It's like all nerves and everything, you know, just like starting in a new environment. But after like a few months, I was going good.
3: You run free. You in charge.
4: It was just going with the flow of everything then.
3: And you right now you

0: in the restaurant business?
1: Like second opinions on like allergies. Allergies is a very big thing that we deal with, and we obviously have to look, it's always customers first, allergies first. So just communicating with the kitchen staff and communicating with other staff on the floor just to like double check when the food does go out that it's like safe for the customer.
2: ก็แปลว่า so I think the first priority for Siam Samran as a one of the best Thai restaurant in Brisbane is that the safe food safety.
0: Food safety and allergies, a lot awareness. All the staff has to know what to do.
1: Yes, definitely.
0: Yeah. Interesting work.
2: ใช่ก็เป็นแบบว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำสำราญทำดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในการที่จะส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยแก
0: ่ลูกค้า
2: ทุกๆคน
3: Out of my curiosity, what is the most common food allergy customer that shows up?
1: Definitely a nut allergy. Yeah, or vegetarians and everything. So we do offer like to like change the food depending on the ingredients, but sometimes like some food we just can't do that with, just based on like how different it would make it.
3: Right.
1: And like, we have standards to uphold and everything.
3: I see. Like you can't change the promotional menu if someone allergic to seafood. Like that's made of fish. Like how can I change the fish to not have fish?
1: That's
3: if the customer comes up, well, how would you handle that situation?
1: I would always just check with the supervisor just to see what we do, because at the end of the day, they're in charge and they know what's best, because they would have more experience on the floor.
3: Right.
1: Yeah.
0: Are you still the youngest in the staff team?
1: At West End, the second youngest.
0: Second youngest? Wow. Someone younger than you.
3: Someone took over your crown.
2: You become senior now.
3: Yeah, now you're senior. Now you're not junior anymore.
1: Not that old.
0: 16.
2: แล้วส่วนของครูปลาเป็นยังไงบ้างตลอด3ปีที่ผ่านมา
3: เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปทำจนถึงวันนี้ครับทั้งแบบในมุมของการบริหารจัดการในมุมของลูกค้าที่เข้ามา
4: ก็มีลูกค้าที่แบบว่าหน้าเดิมๆเข้ามาค่ะแล้วก็เขาก็เข้ามาทักเราว่าเออยูสวัสดียูจำฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเฮ้ยเราดีใจอ่ะที่แบบว่าเขากลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็อบอุ่นแล้วก็ร้านพี่บัวค่ะจะมีลูกค้าต่างชาติมาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียค่ะเหมือนกับเป็นลูกค้าจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงก็มีทุกชาติมีแต่ว่าก็จะมีแบบทัวร์ที่แบบว่าเขามาเที่ยวบริสเบนโดยเฉพาะแล้วเขาก็จะมา
0: ลง
4: ร้านนี
3: ้
4: ใช่ค่ะ
3: จะต้องมีอะไร
4: แล้วก็ที่ผ่านมาค่ะพี่บัวเขาเพิ่งได้รางวัลไอเนี้ยค่ะไทยเนชั่นแนลดินเนอร์ของปี2026อะค่ะเพิ่งได้เลยคือแบบมีรางวัลการันตีด้วยอ
3: ธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับว่าไอรางวัลนี้มันคือรางวัลเกี่ยวกับอะไร
4: รางวัลเกี่ยวกับร้านอาหารยอดเยี่ยมนะคะที่แบบว่าตัดสินกันทั่วออสเตรเลีย
0: ท
4: ั่
0: วประเทศ
4: of Australia
1: national title
3: ไม่ใช่แค่ในไทยรัฐแต่ the entire country
4: ใช่ค่ะซึ่งอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานเนาะเราก็รู้สึกแบบภูมิใจแทนเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าครบแล้วว่าค่ะมันรู้สึกเหมือนอยู่ที่ไทยจริงๆนะแบบว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างเลย
0: แล้วเขามีศาลาไทยเขาเรียกอะไรนะ
1: นอชาย
0: ศาลานอกชานอะแบบเขาเรียกอะไรอะเรือนไม้อ่ะ
2: เรือนไม้
3: ใช่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร officially
4: ใช่ที่นั่งเกวียนอะไรอย่างนี้ไหมมันเหมือน
3: มันเหมือนเป็นแบบเป็นเกวียนเหรอครับ
0: ล้อเกวียนไง
2: เดี๋ยวไปดูเลย
3: ถ้าอยากจะรู้หรือถ้าผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากรู้ว่าเราพูดถึงอะไรไปลองกินที่ร้านสิครับ
0: ไปดูนะคะวันนี้ก็จะไป
3: ลองสักหนึ่งครั้งจะได้รู้ว่ามันคืออะไร
2: ถามอันนี้ดีกว่า
0: ว่า
2: เมนูที่ชอบมากที่สุดของแต่ละคนว่าที่ว่า favorite dish as a pre senior star
3: senior now
4: ชอบหลายอย่างเลยอ่ะ
0: ไปพูดไปสิครับ
2: ยุ่ง
0: ม
2: ากขอ
3: เริ่มจากอีซี่ก่อนเลยครับ
2: What's your favorite dish?
0: Well, let ask this. If someone who never been
3: to a Thai restaurant,
0: Thai restaurant, yeah, they must be
3: like really new,
0: but they're really new to Siam Samran, and you are the

0: one who got asked, what should I order for the start and the main, you know, and the
1: dessert?
0: What
1: would you recommend them?
2: I guess it would be depending on what they're feeling on the day, because we have a very wide variety on our menu. Mm. Like, right. I'll get customers looking through the menu and be like, there's so many options to choose from.
0: Yeah.
2: And so I would let them know, depending on, I'd ask, are you feeling like a curry? Are you feeling like a noodle dish, rice, salad, seafood? Like, we've just got that much of a variety there that it can get overwhelming for customers, I feel like. But at the end of the day, everything's customizable. Like, most items are. Like, for example, if you're getting a curry, you can choose, like, different meats, like veggie and tofu. We can go crispy pork, chicken. It's very customizable.
0: Yeah.
2: And even with the spices, like, you can choose your different spice levels.
0: You can do Thai hot or just...
2: Double Thai hot.
0: Double Thai hot. Double
3: Thai hot.
2: All the way to double Thai hot.
3: I don't know
2: what the book is.
3: What's your and then so in that case, what's your favorite dish as a starter?
2: As a starter,
0: your favorite starter.
2: My favorite starter, it would have to be depending on my mood, but right now I am feeling like the prawn cakes. They're new to the menu and they're really good.
3: ทอดมันกุ้งเหรอมีด้วยเหรอทอดมันกุ้งเอ้ยลองเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวลองนะแล้วก็เป็นเมนเหรอ What's your main?
2: Probably for a main, like, I'm feeling like a beef salad today. I feel like just a little spice there, maybe a medium spice beef salad.
0: Whoa.
2: Side of sticky rice. Gotta get the sticky rice too.
0: Sticky rice, sticky to go rice too.
2: For all the sauce, just to make sure we get all that flavor off.
0: So you dip the sticky rice in the beef?
2: You gotta get
0: the beef,
2: the sticky rice, and you gotta get the extra sauce. Like, yeah. It's good.
0: Do you tell the customer that how you eat is different? Make the food tastier, like if you dip something into the sauce and
2: Well, usually with our dishes and everything, like they'll be like enough sauce so you don't even have to order the extra sauce.
0: Yeah.
2: But if you ask, like, we can give you extra sauce, or if you wanted like soy sauce, fish sauce, like with fresh chili, that gets we often get asked for that as well.
0: Yeah,
2: yeah. Pink dumpling, right? Right.
3: ทำลายสอเลยทอดมันกุ้งกับบีฟสลัดต้องเสิร์ฟมาพร้อมกับ
0: ข้าว
3: เหนียวด้วย
1: เราได้เมนูละคืนนี
3: ้
1: ถัดไปครับ
3: ค
1: ือ
3: ปลา
1: บ้าง
3: น่าจะกินมาหลายอย่างแล้วชอบอะไรดี
0: ข้าวผัดปูเป็นไงบ้างคะร้านสยามสำราญ
4: ชอบหลายอย่างมากเลยค่ะก็คือแบบว่าสยามสำราญเขาขึ้นชื่อเรื่องปลาเรื่องพวกแบบซีฟู้ดที่สดๆอยู่แล้วพี่บุ๋มที่แบบว่าที่ลูกค้าชอบนะ
0: ค
4: ่ะแล้วก็สำหรับหนูอ่ะหนูชอบกินบางทีหนูก็กินมังบางทีหนูก็กินซีฟู้ดบนไปแต่ถ้าซีฟู้ดอ่ะพี่หนูชอบกินไอเนี้ยเมนูที่ปลาไทยเฮิร์บอะค่ะไทยเฮิร์บซอสอะ
3: น
4: ี
3: ่เลย
4: บางทีอะถ้าหนูไม่สั่งปลาตัวแบบตัวโตนะหนูไปขออนุญาตสั่งไทยเฮิร์บซอสกลับบ้านได้ไหมคะคือเอาไปกินเสียง
0: ข้าวเหรอ
4: เออแค่ดอกแบบซอสมันเด็ดมากแล้วมันมีเอกลักษณ์ค่ะก็เลยชอบ
0: ใช่
4: ของไทยเฮิร์บนะ
0: น่ากินมาก
4: ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแคชูนัทอะค่ะสเตอร์ฟรายหนูรู้สึกว่าซอสมันเม็กซ์มันคล้ายคล้ายฟิลเหมือนน้ำจิ้มข้าวเหนียวหมูปิ้งอะพี่คือหนูไม่รู้ว่าคนอื่นชอบหรือเปล่านะคือตอนเด็กๆอะ
3: เราไปหลายครั้งเราอาจจะเลือกบ้างไม่เลือกบ้างที
1: ่
3: ม
1: ัน
3: ถามกับว่าถามกับกูรูตัวจริงทั้งสองคนเลยเดี๋ยว
1: ที่มีประสบการณ์มาสามปีในเนี่ย
4: ใช่รสชาติมันอร่อยอะ
3: ไก่ผัดใบมะม่วงอย่างเง
4: ี้
3: ยหรอ
4: ใช่เมนูที่แบบแคชูนัทอะเนาะแคชูนัทอร่อยใช่แคชูนัทซอสมันมีเอกลักษณ์ดีค่ะที่อยากให้ลองนะ
0: มันไม่เหมือนร้านอื่น
4: ใช่ก็มีต้มยำโทฟูมันจะเป็นโทฟูแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบอีกทีนึง
0: ว้าว
3: ที่มันแบบกรอบๆพองๆ
4: ใช่ค่ะ
1: ที่เอามาทำต้มยำไม่ใช่เป็นแบบนิ่มๆ
4: ใช่ที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าอันเล็กๆอะมันคืออันใหญ่ๆอย่างน
2: ี้ The big
4: ones ใช่ค่ะ
1: นี่แหละหิวละ
0: หิวละถ้าเป็นเราถ้าถามพี่ไม่มีใครถามไม่มีใครถามแต่อยาก
3: บอกแล้วไงบอกน้ำเลือดไปดูเดียวกับพี่แน่เลย
1: ผมถามก็ได้ครับ
0: คือหมูกรอบทอดกระเทียมพริกไทย อันนี้คือเมนูทุกครั้งที่ไปต้องสั่ง
3: crispy pork garlic
0: crispy pork garlic
3: it's a popular one isn't it
0: yes
3: that's with the mountain of garlic
0: mountain of garlic
3: oh I love สุด
0: I love มาก I love ด้วย
2: we can't forget the dessert and the drinks
3: what would you recommend for the dessert
2: Well, I like can't go without the coconut sundae.
4: Me too.
2: Homemade coconut ice cream. Homemade coconut ice cream. So good.
0: Maybe coconut tonight sundae. We have to order two. One coconut and one ice shave.
2: Shave ice nam kang sai.
0: Shave ice nam kang sai.
3: Is there mango sticky rice?
2: At the moment, yes.
3: Seasonal.
2: It's back now.
0: It's back now.
3: Wow. Really?
0: Yes. You want to eat? Oh, you can order different things.
3: Different things. Then one, two, starter main.
1: Between this, between, let's agree to what we're going to eat tonight. We're going to take a break for a while.
5: ที่ของกองพันธ

0: สวัสดีครับสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับให้พี่ล็อกเข้าบ้างครับ
2: เริ่ม
3: ช่วงสุดท้ายครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยวิดีโออินท
2: ร
3: ี
2: สแตรีไปมาก
1: วันนี้เกินไม่ต้องรีบขนาดนั้น
2: เออใช่
3: อ
2: ้
3: าวมันซ้ำไปแล้วก็ต้องพูด
1: ก็ต้องซ้ำเพราะว่ามันเป็นวิดีโ
3: อขวัญใจเจนซีไงพูดเร็วๆไปเร็ว
1: ๆมาเริ่มเลย
2: ขิงกันก่อนขิงให้เสร็จ
3: ก็อยู่กับแอมบาสเดอร์ของสยามสำราญทางดอกอีซี่ที่อยู่กันเป็นสตาฟซีเนียร์สตาฟแล้วเราพูดไปเราคุณปาด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของสยามสำราญตลอด3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้สยามสำราญครบรอบ18ปี
2: 18
3: ปีก็เลย
1: คืนกำไรให้ลูกค้าอย่าง
3: น
1: ี
3: ้มี2กิจกรรมมี2
1: promotion
3: โปรโมชั่นด้วยกัน
1: อันนึงเป็นโปรโมชั่นอีกอันนึงเป็น special offer
3: special offer เนี่ยที่น่าสนใจที่สุดที่เราอยากแบบ
1: อยากจะไป
3: โปรโมทให้ทุกท่านได
1: ้
3: ไป
1: ลอง
3: ได้เลยก็คือมี Thai seafood feast ก็คือเป็น all you can eat buffet
2: ใช่
1: เท่าไหร่ครับ
3: 88เหรียญเท่านั้น
1: เมื่อไหร่ครับ
3: วันจันทร์ที่12ตุลาคม
1: มีกี่รอบครับ
3: มี2รอบด้วยกันมีรอบ5โมงเย็นก็คือ2ชั่วโมงไปจนถึง1ทุ่มรอบที่2คือ1ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มครึ่ง
1: อ่ะแล้วถ้าคนฟังแล้วอยากไปจะไปจองได้ยังไงบ้างครับ
3: ไปที่ได้เลยที่ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของสยามสำราญไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสยามสำราญก็พิมพ์ไปเลยสยามสำราญนะแล้วก
2: ็
3: Instagram ของสยามสำราญด้วยรวมถึงเว็บไซต์ก็ไปได้เลยถ้าสมมติเปิด Google Map หรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็เปิด Google Map หรือว่าไปที่เว็บไซต์ www.sayamsamraathai.com.au ก็ไปบุ๊กได้เลย
1: หรือถ้าเป็นคนโลเทคโทรเข้าไปที่ร้านได้ไหมครับ
3: ได้อยู่แล้ว
4: Do you know the number on top of your head? The telephone number for the restaurant?
3: เป็น
4: ไม่ได้นะคะ
3: เป็น
1: Google ได้ครับ
3: Google ได้ก็คือ073844-9091 0738449091ก็บุ๊กได้เลยวันนี
4: ้เ
3: พราะเขายังอยู่จนถึง3ทุ่มเนาะก็บุ๊กได้เลย
1: ก็ต้องระวังเพราะว่าอินบ็อกมาทางพี่บุ๋มก็ได้ครับผมเพราะว่าน
3: ี่เรายังว่างไม่พอ
4: ว่างไม่พอตอบแชทเข้าไปเรื่อย
1: ถามมาทุกวันนี้ตอบแชททุกคนหรือเปล่าน
3: อกจากนี้ All You Can Eat วันที่12วันจันทร์ที่12ตุลาเนี่ยที่สามารถบุ๊กได้เลยวันนี้เพื่อจะ
4: ได้เลย
3: แล้วจะได้ไปเลือกรอบได้เลย
4: ใช่
3: ใช่ไหมว่าจะไป
4: รีบๆนะคะเพราะบอกว่าพอโปสเตอร์นี้ออกไปสู่พอมาออกรายการเราแล้ว
1: เขาก็จะเริ่มโปรโมทจริงจังเพราะฉะนั้นบุ๊กกิ้งก็อาจจะเต็มใครที่สนใจรีบไปก่อนเบย
4: ถ้าบุ๊กไม่ทัน
3: เรายังมี
1: ก็เสียใจหน่อยนะ
4: ลด 18% ทุกเมนูนะคะปลาตัว
3: ไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วแล้วก็ขิงก็คือจิงเจอร์ซอยแล้วก็มามีปลา
4: เปร
1: ี้
4: ยวหวาน
1: ทอดสวีทเชอรี
3: ่แล้วก็ปลาทอดรุยสวนด้วยไปเลือกกันได้อันนี้ลด 18%
1: ตลอดทั้งเดือนออกโทเบอร์ที่จะถึงนี้เลยครับผม
4: 5นาทีสุดท้าย last 5 minutes please say something
0: meaningful so what I have to say is actually about the Thai seafood feastLike, in my time working there, I have not seen anything similar that we've done. So, it's a Monday night. What are you doing on a Monday night? Like, it's the start of the work week. You know, you might as well want to start it off with a nice seafood feast.
4: Yes.
1: Yeah.
4: It only happened once.
0: Yeah, I've not seen anything like it. It's a one-time thing.
4: One time only.
0: Like, get in while it lasts. Because yes. I can almost guarantee that this is probably going to be sold out real soon.
4: Yeah.
0: Just because of, like...never seen anything like it not really in Brisbane anyway you know
4: คุณปาล่ะคะ
5: ค่ะคือจะบอกว่าคืนนั้นอะค่ะมีการแสดงแบบจัดเต็มจัดแน่นมาก
4: มีการแสดง
1: มีการแสดงไม่ใช่แค่จะไปกินได้อย่างเดียวถ
5: ้
1: าอยากจะไปดูการแสดง
5: ก็คือจะมีปลานะคะก็มีครูน้องพลอยค่ะมาด้วยอีกคนนึงแล้วก็จะมาทำการรำนะคะก็คือทั้งรำทั้งเล่นดนตรีเลยก็จะมี4ชุดการแสดงจุก
3: แล้วก็ทั้งสองรอบเลยเหรอ
5: ใช่ทั้งสองรอบเลยแล้วก็คอสตูมนี่เราก็ต้องจัดเต็มกันทุกงานอยู่แล้วแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรซ้อมพิเศษสำหรับงานนี้ก็คือยังไม่เคยโชว์ที่ไหนค่ะ
4: ไม่เคย
3: โชว์ใหม่โชว์ใหม่ครั้งแรก
5: ใช่อะไรประมาณ
3: ฉลอง18ปีของสยามสำราญ
5: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ซีฟู้ดบุฟเฟ่ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วนี่ก็เป็นร้านไทยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมาช่วยกันสนับสนุนแบบว่าคนไทยด้วยกันเน
4: า
5: ะ
4: ด้วยกัน
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้จะว่าไปแล้วว่าเจ้าของร้านเขาก็จัดเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าซึ่งจากที่ได้คุยกันมาเนี่ยก็คือว่าเขาคงจัดแบบนี้บ่อยๆไม่ได้เพราะว่าค่าอาหาร
1: ต้นทุนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกแล้ว
4: เพราะฉะนั้นยังไม่รวมค่าโอเวอร์เฮดอะไรต่างๆอีกต้นทุนอะไรต่างๆอีก88เหรียญนี่ไปซื้อที่โรงแรมดังๆที่เขาซื้อกันไม่ได้นะคะ
0: เจ๊ง
4: เออไม่ได้อันนั้นจะเป็นร้อยกว่าเหรียญไป
1: แต่สิ่งที่จะไม่มีในโรงแรมดังๆก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มแบบไทยๆครับที่มันจะหาไม่ได้
4: ใช
3: ่ใช่เรื่องนี้ก็ถูกเรื่องนี้ก็ถูก
4: นะคะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหม
1: Okay. One thing that I think is a really special thing of this Thai food feast is the fact that it's run by Thai restaurant. Uh-huh. The price is really reasonable. Mm-hmm. You can't really find seafood at this price at all. You can eat that have you like give you like 2 hours. Especially the most indulgent thing about seafood.And if you are Thai or you like Thai food, is that we have Thai seafood dipping sauce.
4: Mm.
1: That will elevate every seafood Ooh. Up to another level. If you never tried it before, this might be your time.
4: Yes, 12th of October, Monday, right? Monday. So there's 2 rounds if you want to book at 5 to 7.Is 1 round, and then you have half an hour break. You can go and walk around West End
1: to digest shopping, it down,
4: and then come back for the second round.
1: Yes,
4: at 7:30 to 9:30, and is he gonna be there? Seeing you, seeing you, and smile at you,
0: taking your drink orders.
4: Yeah,
0: you guys gotta like keep the alcohol running. You know,
4: yes,
0: okay. Yeah, yes. Keep you guys thirsty. Like you gotta.Fill up on the drinks.
4: Yeah.
1: Yeah.
3: ลองไปดูการแสดงของอุปาด้วย
4: And then there's a
1: cultural performance by Krupa from now and team. And it is a new show that you never performed anywhere before, right?
4: And ladies and gentlemen, this specific week or this month, you can't probably travel to Bangkok, especially.
1: With all the
4: to try the food because all the flood and you know
1: flooding
4: the problem
1: and everything that still happen around. So if you're still
4: so
1: around
4: don't go to Thailand now,
1: but go to Sarawak and enjoy Thai food.
4: Yes,
0: yes.
4: Just for the time being, you can go to Siam Samrat every now and then before you go to Thailand.
3: Okay.
4: When they're ready, when the problem all gone.
1: โอเคครับนะ
4: okay.
1: ก็พอแล้วช่วงสุดท้ายหนึ่งนาที
3: ส
1: ุ
3: ดท
1: ้
3: าย
1: อยากจะขอบคุณอะไรใคร
4: ให้รายการ
3: ก็เราก็ขอบคุณไปเลยละกันขอบคุณตัวแทนจากสยามสำราญทั้งสองท่านนะคร
1: ับ
3: และกลุ่มปานนะครับขอบคุณที่มาให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เก๋ๆของสยามสำราญในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณทีมสยามสำราญด้วยนะคะแล้วก็เราเจอกัน
3: ที่สยามสำราญตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไป
4: จะไปทุกวันจนถึงวันที่12มันใช่
3: ไปทุกวันจนถึงวันที่12เลยสวัสดีออสเตรเลีย
1: ทางวิทยุก
3: ็
1: ขอลาไปก่อนอาทิตย์นี้สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสตั้งแต่6โมงถึง1ทุ่มที่ FM Radio 4EB 98.1ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ